0: ไม่ครับไม่ครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ชื่อมีอยู่อ่ะ have a good day